ถามว่าเธอว่าสวยนะทักมาไปแล้วสี่ร้อยรับดิอันนี้ก็บอกนะทำไงนี่ต้องแค่อ่อนที่ตีนนั่นเองมันเลยต้องทำแบบนี้ไม่ได้ตื่นเต้นทำไมไม่เห็นสาวแต่ทำไมแบบนี้เนี่ยนี่นะจะทำไงऔर आज हमारी